ด้วยยังไงว่าโลน่าในกลุ่มนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักอะไรบุ๋มมายันไปดูกันไงจะวัดตัววันโล